0: วะ
1: มุ
0: ขฉะล้นเหมี่ยวมี
1: ม
0: ุ
1: ขฉะล้นเหม
0: ี่
1: ยวม
0: ีชิกไ
1: ค
0: ชุมะ
1: ช
0: ิ
1: กไคช
0: ุ
1: มะ
0: ตบาวะ
1: ม
0: ุขฉะตีหน่ายนี
1: ม
0: ุ
1: ขฉะต
0: ี
1: หน่ายน
0: ีตบโอติมะ
1: ตบโอติมะ
0: อุทยะ
1: ဝရ
0: မြင်နိုင်သည
1: ်
0: ဖြစ်ပြမြင်မ
1: ှဖြစ်ပြမြင်မှ
0: နိဗ္ဗိဏ